ัจจีโสนามาอัญญวัจเจมัจจโพธิปัจจเมนะปัญเณมัจจโพธิสุรเถรคาสัตวะคโลหันตะเนหิสโพสัญญัมหันตะเนหะรุตระเนระมะเถรเยระเถรุตระภาคสหัสสะสรามวิเยสยาสัตวะสยามวิฆาตวะสาอะยามะเยตะกินัจเจกะกุมินัจเจเฮเรเวนะกุมสหะสมัยเจเถระจังกะมะยุตระ

ตีโสนามาหันเยวัชเชมัจจโพธิปัจจเมนะปัจเมนะโยติสุรเทชาสัตวสโลหันตะเมนะหิสโพสัญญัมหันตะเนวะรุตรัญเยระมะเตเรเยระเตรุตรภาคสหัสสะสรามวิเยตยาสัตวะอัชฌามวิฆาตวะสาอะยามะเยตะกิณัชเชยะกุมินัชเชยะเฮเวยะกุมสหะสมัยเชยะเจรจังกะมยิตรา